0: วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักมูรานามิรวาโล
1: มังอะไรเนี่ยเจ้าดัมเมกิวังอะไรคุ้มเลงินบีเบียนคุณตัวโปรแกรมนี่ก็รุกราคุ้มมาละปัญญามาละตัวนี้นะเรนเจอร์สนามกันจ้ะ You're listening to Yolngu Radio
2: The Perk